0: เอาก็จะต้องนะ
1: การดูสัญญาณเน
0: ี่ยเอาใส่กันก่อนแล้วซึ่งจะมีปีชาและสองฟ้าจะลอยมาดูแค่ทำด้วยกันไปกับนี่แบบนู้น
1: เห็นดูอาการแค่ตัวเล็กแค่นั้นเนี่ยแค่ไม่ใช่สมิธยานอมเดบุคเคเรดุ